0: ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯀꯔꯨꯅꯥꯗꯦꯕꯤ ꯏꯔꯣꯝ ꯃꯩꯖ꯭ꯔꯧ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ, ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯂꯟꯆꯦꯟꯕ ꯑꯦꯂꯥꯡꯕꯝ ꯔꯇꯟ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀ꯭ꯋꯥꯀꯩꯊꯦꯜ ꯍꯩꯅꯧ ꯈꯣꯡꯅꯦꯝꯕꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯁꯤꯕꯔꯥꯖ ꯁꯤꯡ ꯋꯥꯡꯈꯩ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯅꯤ꯫ ꯏꯄꯤꯁꯣꯗ ꯅꯝꯕꯔ 139ꯒꯤ ꯃꯅꯥ ꯐꯪꯂꯒꯗꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯃꯊꯪꯁꯤꯠꯅ: ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯋꯥꯍꯦꯡꯕꯝ ꯑꯣꯂꯤꯚꯤꯌꯥ ꯗꯦꯕꯤ, ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯆꯤꯡꯉꯥꯔꯦꯜ ꯇꯦꯖꯄꯨꯔ, ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯊꯣꯏꯍꯦꯟꯕꯤ ꯃꯩꯀꯥꯝ ꯅꯤꯔꯃꯂꯥꯕꯥꯁ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯌꯥꯏꯐꯕꯤ ꯗꯦꯕꯤ ꯁꯥꯃꯔꯧ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯅꯤ꯫ ꯏꯄꯤꯁꯣꯗ ꯅꯝꯕꯔ 139ꯒꯤ ꯃꯅꯥ ꯐꯪꯂꯒꯗꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯃꯊꯪꯁꯤꯠꯅ: ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯂꯤꯁꯥ ꯁꯅꯥꯕꯝ ꯇ꯭ꯔꯤꯅꯤꯇꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ, ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯆꯤꯡꯈꯩꯉꯥꯟꯕꯤ ꯃꯨꯇꯨꯝ ꯀꯦꯊꯂꯤꯛ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯥꯟꯆꯤꯄꯨꯔ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗ ꯇꯈꯦꯂꯝꯕꯝ ꯉꯥꯟꯍꯩꯕ ꯂꯝꯂꯥꯏ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯅꯤ꯫ ꯏꯄꯤꯁꯣꯗ ꯅꯝꯕꯔ 140ꯒꯤ ꯃꯅꯥ ꯐꯪꯂꯒꯗꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯃꯊꯪꯁꯤꯠꯅ: ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯦꯂꯤꯅꯥ ꯋꯥꯡꯂꯦꯝꯕꯝ ꯂꯥꯏꯀꯣꯟ ꯑꯞꯄꯔ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ, ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯑꯖꯤꯠ ꯋꯥꯡꯈꯩꯃꯌꯨꯝ ꯀꯝꯄ꯭ꯔꯤꯍꯦꯟꯁꯤꯞ ꯀꯟꯁꯦꯞ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗ ꯖꯤꯌꯥ ꯇꯥꯌꯦꯟꯖꯝ ꯅꯤꯔꯃꯂꯥꯕꯥꯁ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯖꯨꯅꯤꯌꯔ ꯂꯨꯋꯥꯡ ꯁꯪꯕꯝꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯅꯥ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯕꯦꯡꯛ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇ ꯊꯥꯔꯛꯂꯒꯅꯤ꯫ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯥꯏꯅ ꯌꯥꯊꯪꯅꯤꯖꯔꯤ, ꯄꯤꯅꯕꯤꯔꯁꯤ꯫
1: ตังกกสิดาคลาสสิกส์กีอิงลิชเลชันเดอะอาร์ตส์แอนด์โวยตาบิเร ธอรม สันดกตุนะตะหันจาริบาสิ อากาศวาณี ฟัลกี สงาย เจนเนลดกินิ ฮาวเซ อายุกิ ปุง ตาเรตาเร สันดกจารี คงเจลนาจง